0: ในปีตูนเมียนหรือกับปรึกษาระบาดโลกมันเกิดขึ้นซะและฝ่าตัวเลือกวิสัยต่อไปเทียบหนึ่งมูลเหตุคลาคลาในมนุษย์ขมายนั้นพ้นจะล้อมตัวเลือกสถาปัตย์กรรมในเชียร์สนามในระบาดโดนตาระบาดกลุ่นสำเร็จมัน
1: นั่งเงี้ยตัวเมืองทางสลับปะจุ่มละสำนองเซิงเซิงตัวสั้นไอ้ไอ้ตัวเนาะเกี่ยนองเคลียไปยุลเอายืนเชื่อทานในในแต่ปวดเดียเตรียมประมาณศาสนาตั้งอ๋อเกิดเฟิร์มแมนยิ่งขมายเธอตีพวกมาพวกเตี้ยตัวปีจันเนาะเวทาจันพุสนาตาโกนตาลุ่มเซิงเนื้อเสียงไฮเตี้ยในซองเราเนาะ ปุ๋ยลูกซองทำไมเนาะช่วยตรึกตรึงนั่งทานในปั้นเนี่ยลูกเทอมหมดคือเล่นตะกี้ทำไมมันดึงแฟนแตนหายปุ๋ยเนี่ยคือเนี่ยใส่หม้อหนับหม้อฉลาดหม้อนั่งอันนั่งอัดที่ไอ้เนี่ยนั่งก่อนเจี๊ยบหนับมาซึ่งเจี๊ยบซับนี่จะเอาหนับมันประมาณไงหม้อตะกี้จอดเจ้าเลยนี่ให้ทานต้องเอานั่งเจี๊ยบอันเนี่ยเธอไอ้มาปุ๋ยเทียนทานได้สบายดี มาให้กูแต่ภาษาหนังโกนั่งคือใส่ยอรมันตีตีเงี้ยเต่าในภาษาไทยโยนนั่งเจียยอรมันตีเป็นเลยเงี้ยเต่าแต่พวกนั้นไม่เท่แต่พวกบาคูพวกเจียงเนี่ยจุ่มละเพื่อไอ้นี่ที่ดิฉันเฟื่องที่ซองที่ซางแล้วยูเต้พวกเนี่ยสรุปพวกยูวิจุนพวกเนี่ยใส่ใส่นั่งอัตไลน์เนี่ยถ้าเราบอกนั่งเจียบอร์ติเธอหรือมูเจียเลือดเมฆอะรูปไปวินามเธอแมนเจียกำลัง มุสนาได้หรือว่าจนเจียดใครยังนั่งเต้เกี่ยบอร์เต้กี่คำจุยปรับยุ่งยังพ่อตาเน่นั่งกี่สนาได้ทำไมวิวจะเซ่ยยุ่งทานนั่งในแมนทมอเรียนนั่งคือสุดได้อัดในกุศโลกานั่งกี่เจมวนอคุมนั่งกี่หมอกโซนนั่งกี่พรหมวยรุ่งเดียทมอเน่เจดวินช่วยยังต้องเงียบเงียบเงียบมันเป็นยามาปุ่นนั่งคือเธอวิวคำเธอไม่คือกุมติกกำเอาเมียนไอจีใครนั่งกระหม่อม
2: รถมานานทำไมจองเกลามุนปอนบุรีจัดแถบนั่งคือท่านนานเดงยุลเรียนผึ่งเรียนให้เซ่ไอจีขม้าอ่านนั่งบอดจีนะนั่งตัวจับอยู่มันเอาจองถึงรู้เอาแต่ละคือบุกโกมอคลาสีให้ลูกขึ้นมาเรียนได้เรียนจังนายเมียนจะตั้งมือสู้ขยมท่ามันก็ยืนนั่งกูสอบคะแนนสอบเขียนให้ให้นิยมตะเกียบบอดจี ยังบุญไปพวกขยันบาร์เต้กินมันเธอโดยยืนจังไปยืนมวยมันจังดังมันจังเรียนไอ้บ่ไอ้พ่อที่ทะเลการมุนาบรังไปห้ามออยเรียนออยกัดไอ้ไอ้ลายไอ้เรียนมวยเชียงกระสับตะวันให้นั่งยืนเรียนมันคอมเรียนไอ้ยีบวัดสาวไปยืนไอ้เนื้อตัวโสดตามท่าตามตะปัวรังไปตะเซนมวยตะปนน้องบางเขียงยืนยังไปพูดถ้าบ้ากันนะยืนดังท่าเชียงขวายนั่งวิ่งจ่าเชียงเกลี่ยเมียนแหลกขณะ พิเศษอากงโป้ซองซองกังยังนั่งวิมีนอาชิดมวยดิ่งสมัตตะขมายมนุ่งตะไลจนาขนมตะไลอังดุจันนั่งเคยนูรีเป็นอย่างอ่อนแต่ปลายเจโรเคยยังเตียนยืนดังตัวเตียนขนมตุรวันดาวมุนยังมองนั่งยืนเมียนเบื่อเมียนกับรักขนมกบูนตุบูนบอกยืนนั่งแบบดาวตรำนาให้รวมสักใดมก
3: อยู่ที่ศาสนาที่เรื่องครูต่างๆเรื่องดําไลได้เจอกรมรู้เมตตาประชาเอานั้นยังอยู่แล้วนึกชะมัดตู้ทุกท่านมันไอ้กบาลพระเจ้าข้าสับเพรอยได้จับจัดได้นึกเคยได้ยี่ความเมียนเองยังได้ความเมียนดําไลอีกครั้งยังได้แล้วเอาเขียงตูนเมียนกรมประสายเอ็งยี่ขี้เนื้อมันสั้นชิดกันชิดกันเรื่องเมียนมหาโดยที่เคยจําลอยเติมหนึ่งสำนวนที่มาสู่พิธีบง
2: เอาปีหาได้บานเชียยังจะต่อไอ้ตำไลตะเกตตะลงตะอ้อมันเงียนชีมให้นั่งกลุ้นเยอะไงมันเกิดมันเต้นที่จำลอยเต้นสำนวนนั่นคือแต่โตหนึ่งการมันสกอลครูนายยังไง
3: นั่งไงมันสกอลครูนายมันสกอลให้มันพร้อมมันพร้อมเรียนมันพร้อมกัดมันพร้อมสนับขี้พองมันพร้อมไปจารณามันพร้อมไอ้พองมันพร้อมไอ้ตลับมาเรื่องชีมองเมตตาพระเจ้าเอี้ยงมึงเป็นงงครูมองใส่พ่อเยอะนั่งเอายุลันนั่งชะมัดตู้
1: được khiêm riêng chế đăng thế này ổn trại chết nâng cứ hướng tu sinh nạp chia philosophy nế
0: mà thế
1: cứ ổ dụl cực bồn propon seng seng khănong tu sinh nạp của tu sinh nạp tu nạp ra chế nâng đây kì dô rương cháu chùm nón mô nụ cả xlâm sân cung mô nụ rô bòm cực rô riêng trong sân cung nhang mạch nhang

0: ពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្នុងចំណោមតបទៅនឹងសំណួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរនឹងមានជំនឿជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងវិញនោះលោកបណ្ឌិតកេងវណ្ណសាបានមានប្រសាសន៍ថាក៏បីរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរនោះជាអ្វីសិន เรื่องอะไรใส่เชียงอย่างไรเงินประวัติดำเนินตามตรงอย่างนั้นเชื่อเตือนตระหนักตำนองตั้งแต่ปีมุนประวัติศาสตร์ได้หายตาปอเรประวัติตามการเราเคยวัตถุโบราณในกิจบานปีขนมในตามสถานีประวัติศาสตร์เนี้ยเรียงเรียบหมกดอกตะเกียสำนังสลับปะเซ็งเซ็งระโหดดอกหมกตำนองตรงเทนในปีสมัยทำไมเช่นนั้นในปีนี้โลกศาสตร์จะเก่งนั้นซะนึกเหมือนจับในเพียบดามใส่กระไดปีจำนวนเดือดทา
1: การโยบานในตุ่มเนี่ยตุ่มนองแต่จิ้มไม่เที่ยงในประวัติศาสตร์สังคมขมายอาจช่วยมนุษย์ขมายนั้นมีจิ้มเนื้อเลือดโคลนไอ้บ้านสมใจมัน
2: นั่งอ่ะตัวสินะวิตูได้เกี่ยวจำนวนสังคมมนุษย์ระบอบกรุบกรองเรียบจำสังคมตั้งปีบรมราชอยู่เยี่ยมมองโลกมาดอลสัตว์ไทยนั้นก็อาจเปรียบเทียบบ้าง ตัวหนึ่งขบวนขมาดิ้งกันกรุบกรูต่างๆนั้นเป็นมาแต่ประจำได้เกี่ยวรุกคนเกี่ยวกับรงกรุบต่างๆตั้งปีสลับปะสมนองโหดตลอดวิเชียสมรำก่อสร้างสังคมมนุษย์ไอ้ประเทศเชียดยังไม่ยังไม่ยังต่างๆนั้นเขียวคอมเจตโรตุเตียไอ้ชื่อเจ้า ตำไรหรือว่าขมายนั้นคืออ้างมั่นท่ากบฏดับบนขมายนั้นมันอ่อนได้ลูกเงียนตำไรสร้างหนึ่งเชียงเกตุเตียบเบิกลงภายในเปลี่ยนสมได้เพียรสาวิ้งอันนั้นสร้างตึงเลือกเกอไอ้ตุเตียบปลุกท่าเวียนมันได้เวียนมนุษย์เลือกแผ่นใดนั่งไงนะได้เจ็บของการอ่อนสอนหนึ่งเปลี่ยนสมได้นั่งอ่อยเมียนจอลโซเจียสระเวียน จอลตัวเจียกองซอนนั้นไอ้จอลมวยมวยนั้นเจียขยอลอยยุลอยเมียนในสกัดได้ตำนางกำหนดจัดไอ้เซ็งเซ็งนั้นคือเมียนในยืนขมายได้ยืนเธอจังการโดยเวียนสั่งดังลุยลุบเลอกำหนดซะมาเต็มมาติดนั่งตัวเตี้ยไอ้ยันยีตัวพรามเกนเนี่ยสัญญาบัตรทมทมดงเตอร์ข้างมาเต็มมาติดไอ้ขมายนั้นกิตา โอ้คนที่เชื่อนั่งวิโลจิกเป้วิตรเป้วิจองครองวิปปวนเคลียนนั่งวิโลจิกเป้โดยใช้เวียนมันจะปฏิจจานยังเต้นั่งเก่งมันตายที่จะตัดทางยันทางตาที่มันต้อยมันเขี้ยวเกินจังนั่งยังเด็กเลยเถอะหลุดเรื่องนั้นโยเลปุรงปุตรงปุกรงรงไอ้อันนั้นแค่ต่อไปครูนายต้องอันนั้นได้จีพอต่างทมสำรำในปิจจาฐานนั่งเตาหรือเขาอย่างไม่เนี่ยมาจ้า